0: บัสฟ้าดาที่ไปชาไทยละทับฟ้าดาเหลือยานบัสคาริกาไทยละบักเกชาเหลือบัสตัวลีกาวเล่ไกลเดาลีโฮบัสตัวลีกาวเล่ไกลเดาลีโฮ
1: Namaskar,
0: we are at Kari, Kapa Arroyo, Chunti Ulda, Radio Sapalta.
2: Radio Sapalta, 103.4 MHz.
3: Namalai.